0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยดูละโอเคจะมีเกี่ยวกับงานแททูค่ะซึ่งงานแททูอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับศิลปะที่เราชอบได้อยู่ค่ะ
1: บทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นของช่างศักดิ์คนไทยในเมลเบิร์นค่ะคุณมิ้นกฤตยาสิทธิภาพเล่าถึงความรักในศิลปะจากที่เธอเคยทำงานเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ประเทศไทยนะคะกลายเป็นความสนใจในศิลปะบนเรือนร่างและประสบการณ์การทำงานในวงการที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ในออสเตรเลียค่ะ
3: Flags they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation.
1: Australia Explain วันนี้มีประวัติและความรู้เกี่ยวกับธงของชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงแล้วยังหมายถึงอัตลักษณ์และการยอมรับด้วยค่ะรวมถึงมีเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติแห่งแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณอาทิตยาทีประวัติค่ะ
4: นักกิจกรรมออสเตรเลียเผยถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะโดนอิสราเอลควบคุมตัวกลุ่มส.ส.อิสระกำลังพิจารณาจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่แองกัสเทเลอร์ชี้คนควรโหวตพรรคร่วมมากกว่าวันเนชั่นรัฐบาลทุ่มประชาสัมพันธ์ภาวะหมดประจำเดือนติดตามสรุปข่าวรอบวันประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัติค่ะชาวออสเตรเลียที่ถูกอิสราเอลจับกุมตัวเดินทางมาถึงซิดนีย์แล้ววันนี้ท่ามกลางภาพเหตุการณ์ที่น่าเศร้าพวกเขาเป็น7คนจากทั้งหมด11คนที่พยายามส่งความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาผ่านทางขบวนเรือและถูกอิสราเอลควบคุมตัวไปนีฟอร์คอร์เนอร์นักเคลื่อนไหวชาวออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายรวมถึงถูกทุบตีถูกใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าถูกปฏิเสธอาหารและน้ำและถูกขังบนเรือเรือนจำที่มีห้องน้ำน้อยมากและไม่มีที่นอนนีฟเปิดเผยว่าพวกเขาจะพยายามส่งความช่วยเหลือต่อไปแม้จะกล่าวหาว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะถูกจับกุมตัวอย่างน้อย15ครั้งนับตั้งแต่ที่เรามาถึงเรือเรือนจำพวกเขาก็เริ่มทารุณกรรมเราพวกเขายิงผู้หญิงหนึ่งคนเพียงเพราะเธอเดินข้ามลานเรือนจำเราแทบไม่มีน้ำดื่มเราถูกปล่อยให้เผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดไม่มีที่บังแดดในตอนกลางคืนเราไม่มีที่นอนพวกเขาปล่อยให้น้ำท่วมพื้นและปล่อยให้เราหนาวตายสมาชิกกลุ่มนักกิจกรรมกล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังทำงานร่วมกับทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐานสำหรับศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดในนามของชาวปาเลสไตน์รัฐมนตรีมาร์คบัตเลอร์เรียกการกระทำของอิสราเอลว่าน่าอับอายและกล่าวว่ารัฐบาลได้แสดงความกังวลต่ออิสราเอลด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดแล้วหน่วยงานราชทัณฑ์ของอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทั้งหมดมาดูข่าวการเมืองในประเทศกันค่ะกลุ่มส.ส.อิสระในสภาจำนวนหนึ่งกำลังเจรจาจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อต้านแรงพรรควันเนชั่น

0: Republican ของ Pauline Hanson ที่ได้รับเสียงโหวตเพิ่มขึ้นอย่างมากส.ส.อิสระ Sally Stegall กล่าวกับสถานีวิทยุ ABC ว่ากลุ่มส.ส.อิสระกำลังพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในสภาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้และเสนอทางเลือกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่ายังมีตัวเลือกนอกเหนือจากพรรคการเมืองใหญ่ๆทั้งเฮเลนเฮนส์และโมนิคไรอันปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพรรคการเมืองโดยยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงเป็นส.ส.อิสระต่อไปวุฒิสมาชิกพรรคกรีนส์เดวิดชูบริดจ์กล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรู้สึกอย่างไรกับการรวมกลุ่มของส.ส.อิสระครั้งนี้
1: How can a bunch of independents become a party? It's a matter for them to explain how that's going to work, not for me.
0: กลุ่มส.ส.อิสระจะรวมตัวเป็นพรรคการเมืองได้ยังไงจริงๆแล้วการบริหารพรรคการเมืองนั้นซับซ้อนคุณต้องสร้างฉันทามติคุณต้องมีหลักการที่ชัดเจนพรรคกรีนส์มีหลักการสำคัญ4ข้อที่ขับเคลื่อนเราในฐานะพรรคการเมืองผมต้องบอกคุณว่าการรักษาความเป็นเอกภาพของพรรคในระดับชาติเป็นโครงการที่ยาวนานและยากลำบากและถ้าใครอยากตั้งพรรคการเมืองของตัวเองก็เป็นเรื่องของพวกเขาด้านผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจกับข่าวการก่อตั้งของกลุ่มส.ส.อิสระโดยปฏิเสธข้อกังวลที่ว่าสมาชิกสายกลางจากพรรคของเขาจะแปรพรรคไปเข้าร่วมกับพรรคใหม่การหารือเรื่องการจัดตั้งพรรคเกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ของ Redbridge Groupและ Accent Research แสดงให้เห็นว่าพรรคเนชั่นอาจได้รับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากถึง59ที่นั่งในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งต่อไปซึ่งหมายความว่าพรรค One Nation อาจกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันกล่าวว่าถ้าหากประชาชนต้องการทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพรรครัฐบาลพวกเขาควรลงคะแนนเสียงให้กับพรรคร่วมของ Liberals และ Nationals
2: They've already acted the Teals have already acted like a party for years I don't know what's new
0: พวกเขาได้แสดงออกแล้วกลุ่มส.ส.อิสระทำงานเหมือนพรรคการเมืองมาหลายปีแล้วผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมบอกคุณเลยว่าเราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ต่อสู้กับพรรคแรงงานอยู่ทุกวันถ้าใครอยากสนับสนุนพรรคร่วมที่ต่อสู้กับพรรคแรงงานก็ควรโหวตให้กับพรรค Liberals Nationalsรัฐบาลกลางได้เปิดตัวแคมเปญระดับชาติเพื่อให้ผู้หญิงชาวออสเตรเลียเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาวะก่อนหมดประจำเดือนและภาวะหมดประจำเดือนได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเว็บไซต์ด้านสุขภาพตัวใหม่และโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์เคที่แกลเลเกอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรีกล่าวว่าภาวะหมดประจำเดือนไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ความเงียบและการตีตราทำให้หลายคนไม่รู้จักภาวะนี้การอภิปรายในสภาเผยว่าผู้หญิงมักเข้าสู่ช่วงภาวะนี้โดยปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษารวมถึงอาการต่างๆที่อาจมีตั้งแต่ร้อนวูบวาบและปัญหาการนอนหลับไปจนถึงความวิตกกังวลและอาการสมองล้าผู้หญิงมากกว่า 430,000 คนได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายมีการบรรจุอยู่ในรายการยาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งแต่ Medicare เริ่มให้ความคุ้มครองในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วผู้หญิงในออสเตรเลียเกือบ 150,000 คนได้รับการประเมินสุขภาพเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือนมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท41สตางค์พยากรณ์อากาศประจำวันนี้เพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสแอดเดเลดมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสแคนเบรามีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสซิดนีย์มีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสและนี่คือสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทีปวัตรค่ะ
3: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: News/audio.
6: Australia Explain ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสุขภาพงานและอื่นๆไปที่ sbs.com.au/australiaexplain
7: จากสารคดีแหวกแนวระดับนานาชาติไปจนถึงหนังเค้าคลาสสิกจากละครนานาชาติระดับโลกไปจนถึงรายการคอมเมดี้ตลกร้ายชม SBS Wiseland ทางโทรทัศน์ช่อง31
8: SBS Audio
9: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
10: ยาวๆดารียา准备好了吗
11: SBS Chill
12: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplabd karwata hai
15: Far from the partisan politics
9: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
8: ่ sbs.com.au/audio
16: คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งนะคะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดจะเป็นเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS On Demand หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303ค่ะทางเว็บไซต์ของเราก็ฟังได้เช่นกันนะคะ worldwideweb.sbs.com.au/thai ค่ะจากนั้นรายการสดนะคะนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ได้เช่นกันนะคะหรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่สะดวกนะคะฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วนะคะสามารถอ่านข่าวในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะมีทั้งข่าวไทยในออสเตรเลียและข่าวทั่วโลกเลยนะคะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะมีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องของศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติแห่งแรกในรัฐ New South Wales กันค่ะรัฐบาลรัฐ New South Wales นะคะล่าสุดเปิดศูนย์แรงงานข้ามชาติแห่งแรกของรัฐเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถขอความช่วยเหลือกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานและมุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการย้ายถิ่นฐานแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นในรัฐคุณเจเนวีฟลาเมนและคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณซามูเอลโซโลกาเดินทางจากบ้านเกิดในโคลอมเบียมาอย่างซิดนีย์เมื่อเขาอายุ23ปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และร้านตัดผมแห่งหนึ่งในนครซิดนีย์ได้เสนอที่จะสปอนเซอร์ให้เขาทำงานด้วยวีซ่าทำงานชั่วคราวและในช่วงแรกเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากแต่แล้วเวลาผ่านไปหลายสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไป
17: After about a year I noticed that my employer had stopped paying my superannuation
16: หลังจากผ่านไปประมาณ1ปีผมสังเกตเห็นว่านายจ้างหยุดจ่ายเงินซูเปอร์แอนนูเอชั่นให้ผมตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเต็มที่ว่ามันหมายความว่าอย่างไรผมบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้เขากล่าวและซามูเอลนะคะลังเลที่จะพูดถึงปัญหาเหล่านี้เพราะว่าเขาถือวีซ่าอยู่โดยเขาไม่รู้ว่าการพูดอะไรออกไปอาจจะทำให้อนาคตของเขาในออสเตรเลียต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม
17: ่ One day I complained

0: when I was told to clean the toilets, nothing that was hired for.
1: วันหนึ่งผมร้องเรียนตอนที่ถูกขอให้ทำความสะอาดห้องน้ำเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของผมนายจ้างของผมพูดแค่ว่าคุณถูกไล่ออกเก็บของแล้วกลับบ้านไปแค่นั้นเลยผมเสียทั้งงานและสปอนเซอร์วีซ่าไปในทันทีคุณซูโลกาเล่าและนายจ้างของซูโลกายังปฏิเสธที่จะจ่ายเงินวันลาพักร้อนประจำปีที่เขาไม่ได้ใช้เพราะในเวลานั้นเขากลัวว่าการลาหยุดอาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจท้ายที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานและหน่วยงานบริการต่างๆซูโลกาจึงได้รับเงินดังกล่าว
0: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money.
1: เรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแน่นอนว่ามันเปลี่ยนสถานการณ์ของผมและทำให้ผมเห็นว่าผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขากล่าวคุณผู้ฟังคะจากรายงานของสถาบันเพื่อความเป็นธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญโดยรายงานพบว่าเกือบ2ใน3ของผู้ถือวีซ่าชั่วคราวได้รับค่าจ้างขั้นต่ำกว่าที่ควรโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติซึ่งอาจสูญเสียค่าจ้างโดยเฉลี่ยมากกว่า60ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และแรงงานข้ามชาติมากกว่า1ใน3รายงานว่าพวกเขาทำงานภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างแบบผู้รับเหมาหรือคอนแทรคเตอร์แบบมี ABN numberทางด้านคุณมาร์คโมรีประธานสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นมีความสำคัญต่อออสเตรเลียเป็นอย่างมาก
2: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do
1: เศรษฐกิจของเราต้องพึ่งพาพวกเขาและความมั่นใจว่าเรามีแรงงานที่ทำงานในตำแหน่งที่เราไม่มีคนเพียงพอที่จะทำเรารู้ว่าเราขาดแรงงานทักษะในชุมชนในภาคเกษตรกรรมในภาคค้าปลีกภาคบริการอาหารและที่พักและภาคการก่อสร้างเราขาดแคลนคนที่ต้องการเข้าเริ่มสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจและเราไม่ใช่ประเทศที่มีขนาดใหญ่พอเราถูกสร้างขึ้นจากการย้ายถิ่นและเราต้องการแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ที่นี่เขากล่าวและด้วยความช่วยเหลือเฉพาะทางแบบที่คุณซูลัวกาได้รับพร้อมให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติทุกคนแล้วนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยล่าสุดรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดศูนย์แรงงานข้ามชาติเฉพาะทางแห่งแรกในย่านใจกลางซิดนีย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับการได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและการถูกเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบทั้งยังมีศูนย์ให้บริการในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนนอกเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้และด้วยงบประมาณสนับสนุน 6.5 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมีการคาดการณ์ว่าศูนย์ให้ความช่วยเหลือนี้จะสามารถให้การสนับสนุนแรงงานกลุ่มเสี่ยงได้ราว 2,000 คนต่อปีผ่านความช่วยเหลือที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงกับชุมชนนายคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
3: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than
1: เราต้องการให้แรงงานข้ามชาติทุกคนรู้ว่าหากคุณรู้สึกกดดันในที่ทำงานหากคุณถูกบังคับให้ทำงานโดยได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคุณสามารถมาที่ศูนย์แรงงานข้ามชาติได้พวกเขาจะอธิบายสิทธิของคุณช่วยคุณผ่านกระบวนการต่างๆและเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายเขากล่าวและศูนย์บริการที่เพิ่งเปิดตัวนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิกของชุมชนพหุวัฒนธรรมทางด้านคุณอูบากาบริสประธานสมาพันธ์ชุมชนโซมาเลียแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า
4: You don't know your rights. You don't know what's if you actually have and you being taken advantage of
1: หากคุณถูกเอาเปรียบหรือคุณไม่รู้สิทธิของตนเองคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับบริการแบบนี้คือทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่รู้และขอรับคำแนะนำโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการสนับสนุนทางกฎหมายได้เธอกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคือเรื่องของศูนย์แรงงานข้ามชาติแห่งแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียค่ะรายงานโดยคุณเจเนวีฟลาเมนและคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
5: SBS. SBS. are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: fuelplan.gov.au/thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
7: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
1: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเรื่องของช่างศักดิ์ผู้หญิงไทยนะคะกับเส้นทางการทำงานและประสบการณ์การทำงานในภาคส่วนที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงนี้ Australia Explain นะคะมีข้อมูลเรื่องของธงของชาว Aborigin ค่ะมีทั้งความหมายและมีความหมายที่มากกว่าแค่สัญลักษณ์นะคะฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้เลยค่ะ

0: ณผู้ฟังเคยเห็นธงสีแดงสีดำและสีเหลืองที่โบกสะบัดเคียงข้างธงชาติออสเตรเลียไหมคะนั่นคือธงอบอริจินเป็นตัวแทนของชาวอบอริจินในออสเตรเลียและความเชื่อมโยงของพวกเขากับพื้นแผ่นดินชุมชนและหลากหลายเรื่องราวสำหรับหลายคนธงผืนนี้นับเป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนใจถึงความเข้มแข็งการอยู่รอดและอัตลักษณ์ค่ะใน Australia Explain ตอนนี้คุณนิเคียหัดสิงส์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีธงชาติที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังมีธงที่รับรองอย่างเป็นทางการอีกทั้งหมด3ผืนรวมถึงธงอบอริจินและธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสด้วยธงอบอริจินนะคะไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกธงนี้ออกแบบขึ้นในปี1971โดย Uncle Harold Thomas ศิลปินและนักเคลื่อนไหวชาวรูริจาและวอมไบซึ่งเป็นบัณฑิตชาวออบอริจินคนแรกของโรงเรียนศิลปะแห่ง South Australia ธงนี้ถูกเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี1971ในการประท้วงเรียกร้องสิทธิในดินแดนที่เมืองแอดิเลดในรัฐ South Australia ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า National Aborigines Day ซึ่งเป็นคำที่ปัจจุบันถือว่าล้าสมัยแล้ว1ปีต่อมาธงผืนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทรงพลังที่สถานทูตเตนอบอริจินในกรุงแคนเบราสื่อถึงสิทธิในที่ดินและการกำหนดชะตากรรมของตนเองต่อมาในปี1995รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การรับรองธงนี้อย่างเป็นทางการในฐานะธงของออสเตรเลียการออกแบบของธงนะคะเรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมายสีดำหมายถึงชาวออบอริจินสีแดงหมายถึงคันทรีหรือพื้นแผ่นดินบรรพบุรุษและความเชื่อมโยงกับแผ่นดินส่วนวงกลมสีเหลืองหมายถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตเจนแบรนเนนหญิงชาวโกเมรอยและศิลปินรุ่นใหม่อธิบายถึงสิ่งที่เธอมองเห็นในธงผืนนี
1: ้ Flags they represent identity when I see the flag I see my country I see my people and I see the sun
0: ธงเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์เมื่อฉันเห็นธงฉันเห็นดินแดนของฉันฉันเห็นผู้คนของฉันและฉันเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งคือการสร้างสรรค์ดวงอาทิตย์คือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนและดินแดนของเราเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราพกพาไปกับตัวแผ่นดินของเราสำคัญกับเรามากเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแสดงเห็นการมีธงผืนนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครในฐานะชาติในฐานะชาวออบอริจินเธอกล่าวและเพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกาลเวลาเราไปฟังจากออนที่ซูซานเคนโดหญิงชาววอนารัวซึ่งเติบโตในเมืองคอนโดโบลินเมืองในภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงทศวรรษ1960ถึง1970เธอจดจำช่วงเวลาก่อนที่ธงผืนนี้จะปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายความทรงจำแรกของเธอเกี่ยวกับธงอบอริจินไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือสำนักงานสภาท้องถิ่นแต่เกิดขึ้นบนโทรทัศน
2: ์ I actually saw the flag on telly in a protest all the TV the media back in the day was negative
0: จริงๆแล้วฉันเห็นธงผืนนี้ทางโทรทัศน์ในการประท้วงสมัยก่อนทีวีสื่อทั้งหมดนำเสนอในทางลบเป็นเรื่องของคนกลุ่มนี้ที่ออกมาประท้วงแล้วก็มีธงผืนนี้ซึ่งสำหรับฉันดูเหมือนธงเยอรมันแต่ก็ไม่ใช่ธงเยอรมันเสียทีเดียวนั่นคือประสบการณ์แรกของฉันที่ได้เห็นธงอบอริจินเธอกล่าวต่อมาเมื่อออนที่ซูซานเป็นครูธงผืนนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ตามปกติของชีวิตในโรงเรียนเช่นกัน
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject it was by the way he's a coloring in
0: ในช่วงแรกๆของประสบการณ์การสอนของฉันมันไม่ใช่วิชาเรียนมันเป็นแค่อ้อนี่คือภาพระบายสีเป็นธงอบอริจินมีใครรู้ไหมว่าสีต่างๆคืออะไรและหมายถึงอะไรการศึกษาเรื่องอบอริจินในยุคแรกๆไปไกลได้แค่นั้นเองออนที่ซูซานอธิบายและสำหรับคนรุ่นเดียวกับเธอธงผืนนี้เป็นสิ่งที่อาจพบเห็นในการประท้วงหรือทางโทรทัศน์แต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งตามปกติของชีวิตประจำวันในออสเตรเลียนั่นคือพวกของเธอ 7. กล่าวถึงการเติบโตมากับธงผืนนี้สำหรับชาวออบอริจินยุคใหม่อย่างเจดประสบการณ์แตกต่างออกไปพวกเขาเติบโตมากับธงออบอริจินที่ปรากฏอยู่รอบตัว 2017ใช้ชีวิตในวัยเด็กในมาทราวิลเมืองทางตะวันออกของซิดนีย์เธอจำภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพหนึ่งได้อย่างชัดเจน
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville.
0: ฉันจำครั้งแรกไม่ได้แต่มันอยู่รอบตัวมาตลอดฉันคิดว่าฉันเห็นมันมากที่สุดในพื้นที่ที่ฉันเติบโตมาคือที่ Matraville ถัดลงไปจากแถวคาจาก้าฉันเคยไปศูนย์เด็กเล็กที่นั่นและจำได้ว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังคูรีซึ่งมีขนาดใหญ่มากมันใหญ่มากจนทำให้ร่างเล็กๆของฉันรู้สึกท่วมท้นเจดกล่าวและเมื่อเจดเติบโตขึ้นธงผืนนี้ก็ปรากฏในชีวิตประจำวันมากขึ้น
1: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms
0: การเห็นธงบนเสื้อผ้าหรือรอยสักแบบชั่วคราวที่โรงเรียนพวกเราจะแลกกันในห้องน้ำมันทำให้รู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าใครอยู่ข้างเราโดยเฉพาะเมื่อเราทุกคนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเธอกล่าวสำหรับเจดธงผืนนี้ช่วยให้เธอจดจำคนในชุมชนพื้นเมืองอื่นๆและพันธมิตรได้ธงบอกว่าใครอยู่ข้างเธอแม้อยู่ท่ามกลางฝูงชนเมื่อธงอบอริจินกลายเป็นธงของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในปี1995ออนตี้ซูซานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในช่วงแรก
2: When it became official and the flags were flying you sort of noticed the council has the flag flying but this
0: เมื่อมันเป็นทางการแล้วและธงถูกเชิญขึ้นคุณก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสภาท้องถิ่นมีธงผืนนี้โบกสะบัดอยู่แต่โรงเรียนไม่ได้เชิญธงขึ้นหรือสถานีตำรวจก็ไม่ได้มีคุณเห็นมันครั้งหนึ่งเราก็คิดว่าดีจังเลยเธอกล่าวและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะธงผืนนี้เปลี่ยนจากสิ่งที่พบเห็นได้ยากกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows.
0: คุณเห็นสติกเกอร์ธง Aborigin เล็กๆบนรถฉันชอบมากฉันชอบที่ได้เห็นมันทุกคนรู้แล้วว่าไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือภูมิใจกับมันหรือไม่นั่นไม่สำคัญมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันถูกกฎหมายแล้วมันคือธง Aborigin มันเป็นตัวแทนของผู้คนของเราออนตี้ซูซานอธิบายสำหรับเจดการได้เห็นธงผืนนี้ที่ทางเข้าอาคารสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของพื้นที่นั้นสำหรับเธอได้
1: When I go into a space I want to feel accepted and knowing that the flag is out there
0: เมื่อฉันเข้าไปในพื้นที่หนึ่งฉันอยากรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและการรู้ว่ามีธงอยู่ตรงนั้นโดยปกติธงจะอยู่ด้านหน้าในจุดที่ต้อนรับให้คุณเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญมากที่เยาวชนพื้นเมืองจะได้เห็นธงต้อนรับพวกเขาเข้าสู่พื้นที่นั้นเจดกล่าวสำหรับผู้หญิงทั้งสองคน

0: นธงในพื้นที่สาธารณะหน้าโรงเรียนบนสะพานในการชุมนุมบนเสื้อผ้าและรอยสักกลายเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจและความเชื่อมโยงอันเข้มแข็งและนับเป็นเวลาหลายปีที่มีข้อถกเถียงทางกฎหมายและวัฒนธรรมว่าใครสามารถใช้ธงอบอริจินได้สำหรับ Uncle Harold Thomas ในฐานะผู้ออกแบบเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของธงผืนนี้เขาอนุญาตให้ใช้ธงได้ในบางกรณีเท่านั้นรวมถึงการให้สิทธิ์แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ควบคุมการใช้ธงบนเสื้อผ้าและสินค้านั่นหมายความว่าองค์กรและชุมชนอบอริจินบางแห่งอาจได้รับจดหมายทางกฎหมายหรือถูกแจ้งว่าไม่สามารถใช้ธงบนเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หากไม่ได้รับอนุญาตหรือชำระค่าธรรมเนียมและเพื่อตอบโต้กับเรื่องนี้แบรนด์แฟชั่นที่นำโดยชาวอบอริจินอย่าง Closing the Gaps และกลุ่มพันธมิตรได้เปิดตัวแคมเปญปลดปล่อยธงหรือ Free the Flag โดยพวกเขาผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ธงผืนนี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนธงชาติอื่นๆไม่ใช่เหมือนโลโก้เอกชนและหลังจากได้รับแรงกดดันจากสาธารณะและรณรงค์เป็นเวลาหลายปีรัฐบาลกลางประกาศในปี2022ว่าได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์ธงอบอริจินจาก Uncle Harold Thomas แล้วปัจจุบันธงอบอริจินเปิดให้สาธารณชนใช้ได้อย่างเสรีเช่นเดียวกับธงชาติออสเตรเลียผู้คนสามารถนำธงไปใช้บนเสื้อผ้างานศิลปะและสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์หรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีสำหรับหลายคนนะคะความรู้สึกคือธงผืนนี้ได้กลับคืนสู่ผู้คนที่ธงเป็นตัวแทนในที่สุดและเมื่อมองย้อนกลับไปออนที่ซูซานกล่าวว่าธงผืนนี้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีที่ผู้คนมองชนพื้นเมืองออสเตรเลียและเธอเชื่อว่ายังมีงานหลายอย่างที่ยังต้องทำต่อไป
1: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents
0: ธงอบอริจินมีความหมายทุกคนในตอนนี้รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรและเป็นตัวแทนของใครจงชื่นชมและเรียนรู้วัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอบอริจินเพราะที่นี่คือที่ที่คุณอาศัยอยู่พยายามทำความเข้าใจกับมันคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแต่จงเข้าใจกับมันและพยายามภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่และภูมิใจในธงของคุณเองเธอกล่าวตอนนี้นะคะเมื่อคุณผู้ฟังได้เห็นธงอบอริจินคุณผู้ฟังก็จะรู้แล้วว่าธงผืนนี้สื่อถึงอะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คืออีกหนึ่งก้าวสู่การทำความเข้าใจออสเตรเลียอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ประวัติและความรู้เรื่องธงของชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณนิกกี้ฮัตซิงส์ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

0: กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
1: You're listening to SBS Audio We are currently in an ad break Your program will resume shortly We are currently in an ad break Your program will resume shortly.
2: Flash Thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบราภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนเรื่องง่ายๆเช่นการเติมลมยางลดน้ำหนักบรรทุกและการออกไปทำธุระหลายอย่างในเที่ยวเดียวจะช่วยยืดอายุเชื้อเพลิงของเราให้เกษตรกรและบริการที่จำเป็นมีใช้ได้ยาวนานขึ้นทุกความร่วมมือล้วนมีความหมายสำหรับคำแนะนำในการประหยัดน้ำมันไปที่ fuelplan.gov.au/thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
3: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
4: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมค่ะเรื่องของคุณกฤติยาสิทธิภาพหรือคุณมิ้นนะคะกับเส้นทางการเป็นสายช่างศักดิ์ในเมลเบิร์นโดยคุณชยาดาพาวผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
5: ค่ะชื่อเมโกะนะคะในเมลเบิร์นจะชื่อเมโกะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะ
6: น้องเมโกะเป็นช่างศักดิ์ในนครเมลเบิร์นแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ค่ะแบ็คกราวด์ไม่ได้เป็นช่างศักดิ์มาก่อน
5: ค่ะก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะของแบรนด์ Vs ซึ่งเป็นเซมิกูตูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าของเขาอยากพักวงการเราก็เลยจบวงการแฟชั่นจากที่ประเทศไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรที่ดำเนินไปต่อได้เกี่ยวกับวงการศิลปะค่ะแต่เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาเมลเบิร์นดีกว่าเพื่อที่จะพรูฟภาษาอังกฤษของตัวเองเพราะหลายๆอย่างแม้กระทั่งการประกวดสมัยก่อนทุกอย่างมันต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยก็เลยต้องมาที่เมลเบิร์นค่ะก็เมื่อก่อนคือมาเรียนภาษาที่นี่แล้วก็เราคิดว่าหลังจากที่เรียนภาษาเสร็จอะเราจะหาที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นคือเรายังชอบเกี่ยวกับวงการแฟชั่นอยู่ก็เลยลองไปสมัครหลายๆที่แต่ด้วยความที่หลายๆที่อะค่ะเป็น full time working เขาเลยไม่ต้องการวีซ่า student visa ค่ะเราก็เลยไม่สามารถทำงานเกี่ยวกับวงการแฟชั่นที่นี่ได้ค่ะเราก็เลยหาทางอื่นเอ๊ะแบบเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยดูละโอเคจะมีเกี่ยวกับงานtattoo ค่ะซึ่งงาน tattoo จะเป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับศิลปะที่เราชอบได้อยู่ค่ะ
6: เริ่มเข้ามาวงการ tattoo ที่ออสเตรเลียค่ะเราได้ศึกษาเทรนด์ของออสเตรเลียไหมคะว่าศิลปะงานศักดิ์ของเขาเนี่ยมันต่างกับของไทยยังไงบ้าง
5: ถ้าเป็นแททูของเอาท์ไซด์ที่ไม่ใช่ซิตี้นะคะตอนนี้อินดัสทรีของแททูที่ออสเตรเลียค่ะยังเป็นคล้ายๆโอสคูลเป็นงานแบบโอสคูลงานใหญ่อยู่เพราะว่าด้วยความที่ culture ยังเป็นแบบculture ของออสเตรเลียค่ะคนที่เนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นพวกไบเกอร์ culture เพราะฉะนั้นงานแทททูยังมีความแบบโอสคูลอยู่แต่ถ้าในซิตี้อะค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงเพราะว่าในซิตี้จะเป็นแบบคนหลายๆประเทศที่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นทั้งเอเชียนคนเอเชียนคนจีนคนไทยแล้วก็คนต่างชาติหลายๆประเทศมารวมกันเพราะฉะนั้นงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็เลยจะแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดถ้าอินซิตี้ก็จะเป็นงานที่แบบมินิมอลขึ้นแล้วก็เคลียร์สะอาดดูมีสีสันมากขึ้นค่ะ
6: อันนี้เป็นด้านของศิลปะแล้วว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วด้านของเทคนิคก็คือการที่จะต้องลงมือทำเนี่ยค่ะก็แน่นอนว่าช่างศักดิ์น้องไม่กลัวก็ไม่กลัวเข็มไม่กลัวเลือดอยู่แล้ว
5: ใช่ค่ะก็ถ้าในเรื่องของเทคนิคจริงๆแล้วอะรู้สึกว่าอาร์ติสต์แต่ละคนนะคะเขาจะมีความแตกต่างแล้วก็เทคนิคของตัวเองถ้าอย่างเป็นของเมโกะค่ะจะเป็นงานเกี่ยวกับงานดอทส่วนใหญ่แต่ถ้าเมื่อก่อนของมิ้นอะจะทำงานอยู่ที่ไทย งานที่ไทยส่วนใหญ่จะเป็นงานแมนดาร่างานดอทใหญ่ๆเพราะว่าเรามีชาวต่างชาติมาที่ไทยมาเที่ยวที่ไทยเยอะเราก็จะได้งานใหญ่มากๆอยู่ที่นั่นแต่ถ้าที่อยู่ใน Les Tattoo Studio อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับ Minimal Fine Line เพราะว่า Our Studio อะค่ะจะอยู่ที่ในซิตี้อยู่ใจกลางเซ็นเตอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้ามาใช้บริการหรือมาดูเซอร์วิสกับเราอะค่ะก็จะเป็นงานที่เล็กลงมินก็เลยใช้วิธีการ develop ผลงานโดยการที่เอาเทคนิคการดอทของมินนะคะมาทำเป็นงานมินิมอลแต่เป็นดอทสไตล์ดอทเทคนิคในการทำแททูให้กับลูกค้าค่ะ
6: เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ทราบไหมคะว่ามีแททูอาร์ติสต์ในออสเตรเลียกี่คนที่ทำคล้ายๆเรา
5: ถ้าเป็นงานดอทเทคนิคอะค่ะนี่คิดว่าอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะด้วยการที่ใช้วิธีการนำเทคนิคดอทอะค่ะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะแบบ2เท่าของเทคนิคเชดดิ้งทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะเยอะแต่คิดว่าอาจจะเป็นคนเอเชียมากกว่าที่ทำเพราะว่ารู้สึกว่าอาร์ติสเอเชียเขาจะใช้เวลาแบบค่อนข้างพิถีพิถันในการทำงานมากกว่าค่ะ
6: ก่อนที่เราจะมาเป็นโซโล่อาร์ติสโซโล่แททูอาร์ติสเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีครูเป็นเมนเทอร์ใครที่เป็นเมนเทอร์ของเราอะค่ะ
5: เมนเทอร์คือพี่เสือค่ะตอนแรกต้องพูดตั้งแต่แรกเลยว่าเรารู้จักทางพี่เสือเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราเรียนแททูด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ไม่รู้สึกว่าคอนฟิเดนท์ที่จะทำให้กับลูกค้าหรือบนผิวหนังมนุษย์เราก็เลยรอจนกว่าที่ล็อกดาวน์ฟินิชนะคะเราพอบอร์ดโอเพนเราก็เลยไฟล์มาที่ไทยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยหาว่าใครที่เหมาะที่จะเราอยากเรียนด้วยแล้วก็งานอาร์ตที่เราสนใจคือใครเราทีเนี้ยเราเห็นมีงานหนึ่งที่เป็นงานระดับประเทศก็คืองาน Thailand Expo ค่ะไฟล์เอาว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาชนะการประกวดทุกๆ categoryเราก็เลยตามไปเขาชื่อเสือเราก็เลยติดต่อเขาไปตอนแรกเขาไม่รับสอนค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยคุยกับเขาไปนิดนึงแล้วพี่เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงๆที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการแทททูเขาก็เลยสอนเราค่ะแล้วพี่เขาก็เลยถ่ายทอดเทคนิคทุกอย่างแม้กระทั่งสไตล์ของเขาหรือว่าความชอบหรือว่าการแบบร่างmake layout อะไรพวกนี้ค่ะพี่เสือเขาก็แนะนำทุกอย่างแล้วก็สอนเราทุกอย่างให้จะพูดว่าซิมิลาเขาเลยก็ได้ค่ะ
6: แล้วเทคนิคดอทแล้วก็แมนดาร่าก็คือมาจากพี่เสือด้วยเหมือนกันป่ะ
5: ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบแมนดาร่า 100% แต่ว่าเราอ่ะชอบงานเกี่ยวกับงานลายไทยแล้วก็งาน

0: ทิร์นซึ่งเราเลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นความชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่อยากจะมาสักแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงค่ะน้องเมโกะสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยฉันอยากจะสักกว่าจะออกมาบนร่างกายเราเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง
0: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะมี reference ของเขามาอยู่แล้วค่ะซึ่งแต่ละคนก็ reference แตกต่างกันแต่หลักๆคือลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ต้องเห็นผลงานของเราก่อนแล้วเขาจะดูว่าสไตล์เนี้ยที่เราทำอ่ะเขาชอบไม่ชอบถ้าเขาชอบสไตล์ของเรานั่นหมายความว่าลูกค้าที่เราได้อ่ะค่ะก็จะเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วโดยที่เขาก็จะเอา reference ออกมาให้เราดูว่าเนี่ยอยากได้รูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราคุยกันเราโอเคเราแนะนำสไตล์คร่าวๆหรือดีไซน์คร่าวๆที่เรา develop มาจากสิ่งที่เขาต้องการมาให้เป็นยูนิคในสไตล์ที่เขาต้องการนะคะเราทำให้ใหม่แล้วสุดท้ายถ้าเขาโอเคหลังจากนั้นก็จะมีการ booking กับทางสตูดิโอค่ะแล้วก็พอเรา booking จากกับทางสตูดิโอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้เวลาประมาณ1 วีคในการดีไซน์ใหม่ทำเก็บรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งการทำลอกลายสเตนซิลทุกอย่างค่ะใช้เวลาประมาณวีคหนึ่งแล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็เข้ามาแล้วเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้เลยค่ะ
1: มีกรณีที่ลูกค้าทำแล้วไม่พอใจไหมคะ
0: ถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าจากexperience หลายๆอย่างที่ดูจากแบบใน YouTube ใน TikTok นะคะมันก็จะมีในกรณีที่ว่าอาร์ติสต์ยังทำงานไม่แม่นแล้วอาจจะพลาดบางอย่างแต่ในกรณีนี้ค่ะถ้าพลาดมันก็สามารถ cover up ได้ค่ะเพราะว่ามันมีการแก้หลังจากที่ healing เราสามารถกลับมาแก้ใหม่แล้วก็อาจจะทัชชับใหม่ในส่วนที่ let's say ถ้าลายเราทำลายขึ้นมาเป็นลายเส้นใช่ไหมคะแล้วลายเส้นมันแตกออกผิดแนวทางที่เราต้องการเราก็ยังสามารถแบบทัชชับให้มันอยู่ตรงเส้นเดียวกันอะไรเงี้ยได้ค่ะ
1: ย้อนกลับไปตอนที่น้องเมโกะเป็น apprentice เป็นแบบเพิ่งเข้ามาสักใหม่ๆแน่นอนว่าการลงลายหรือว่าการสักตอนแรกนะคะฝึกกับอะไรอะคะ
0: ตอนแรกเราใช้second skin ค่ะในการเรียนรู้ก่อนแต่อย่างที่บอกคือแพทเทิร์นในการเรียนแทททูอะค่ะทุกคนแล้วแต่ต้องเริ่มจากการทำที่ second skin ก่อน second skin คือคล้ายๆแผ่นกระดาษ A4 แต่ว่ามีความนุ่มหนาคล้ายๆผิวมนุษย์จริงค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำแล้วเราเริ่มแม่นแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นผิวของคนซึ่งรอบแรกถ้าที่อยู่ในไทยอะค่ะเราก็จะหาแบบโมเดลฟรีที่จะมาทำโมเดลฟรีนั้นต้องยอมรับได้ในข้อผิดพลาดของเราถ้าเราทำผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมินมีพี่เสือซึ่งพี่เสือเขาสามารถช่วยทัชชับหรือคูว่าอัพได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: การฝึกนะคะกับsecond skin แล้วก็สกินของคนจริงๆเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงบ้าง
0: ต่างเพราะว่าด้วยถ้าผิวของคนบางทีถ้า second skin มันจะมีความทิกแล้วก็มันมีความที่จะไม่มีการยืดหยุ่นมากเท่าผิวคนนะคะผิวคนมันมีหลายระดับมากแม้กระทั่งแบบอายุของคนพอยิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะผิวของคนก็จะอาจจะแห้งขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นมันค่อนข้างต่างกันค่ะแล้วก็ที่จะยากก็คือลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะมีการแบบ move บ่อยหรือว่ามีการกระตุกเพราะความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความยากในระดับนั้นมากกว่าค่ะแต่เราก็ต้องมีวิธีในการว่าเอ้ยถ้าลูกค้าเขาจะมุฟหรือเขาจะกระตุกอะไรแบบเนี้ยก็แค่ต้องมีไหวพริบที่ยกเข็มได้เร็วก่อนที่ลูกค้าเขาจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาค่ะ
1: การสักลูกค้าที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยทำมานี่กี่ชั่วโมงคะ
0: ไม่แน่ใจเป็นชั่วโมงนะคะแต่ประมาณ11โมงเช้าจนถึงตีสี่ค่ะใช
1: ่เพราะว่าลายสักใหญ่มากเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นงานลายใหญ่แล้วก็ลูกค้าไม่ได้มีเวลามากเราก็เลยต้องทำทีเดียวเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราค่อยๆทำแล้วหยุดทำแล้วทำในวันอื่นนะคะผิวอาจจะมีการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะทำให้ผิวช้ำแล้วพออีกวันนึงลูกค้ากลับมาเขาก็จะเจ็บมากเหมือนแบบคูณ2คูณ3จากที่เจ็บในการทำแททูรอบแรกค่ะ
1: ส่วนไหนของร่างกายที่เวลาสักแล้วจะเจ็บที่สุดคะ
0: บางคนบอกสีข้างค่ะแต่บางคนก็บอกว่าตรงช่วงข้อพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสีข้างกับข้อพับมันเป็นช่วงที่สกินค่อนข้างตึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีความแบบเซนซิทีฟมากที่สุดค่ะแต่จากที่สักลูกค้าหลายๆคนที่นี่นะคะเขาจะเป็นจักรจี้มากกว่าเจ็บค่ะ
1: ตอนนี้แทททูเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะยอดนิยมป๊อปปูล่านะคะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติเหมือนเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งด้วยถ้าเทียบ

0: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะแททูในบางวัฒนธรรมนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบดูอันเดอร์กราวด์หน่อยๆอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่น้องเมโกะเห็นวิวัฒนาการของแททูตั้งแต่สมัยที่มันรู้สึกว่ายังเป็นทาบูยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยค่ะจนมาถึงตอนนี้ที่แบบใครๆก็สักกันมันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของเรา
1: เรารู้สึกว่าใช่แม้กระทั่งตัวทางเมโกะแล้วก็ครอบครัวเองอะค่ะก็ช่วงแรกๆเขาก็ยังไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับแททูค่ะใช่แม้กระทั่งเรามีแบบแททูแรกมาเขาก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันพอในปัจจุบันนะคะนี่คิดว่าเพราะว่าเป็นเพราะสื่อและโซเชียลมีเดียมีการแบบเผยแพร่แล้วก็จ่ายมากขึ้นและทำให้คนอะได้เข้าใจว่าแททูมันไม่ได้จำเป็นต้องใหญ่อย่างเดียวมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นงานแบบที่ดูน่ากลัวที่ดูแบบว่าโชว์แล้วเฮ้ยฉันเป็นแบบแก๊งสเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยแททูมันสามารถเก็บเมมโมรี่บางอย่างเล็กๆน้อยๆทำเป็นแบบว่าไฟล์ลายเข็มเล็กๆให้มันดูแบบมินิมอลดูสะอาดตาได้อะไรอย่างเงี้ยความคิดของคนรุ่นเก่าก็จะอาจเปลี่ยนไปได้ค่ะ
0: แททูลายที่เราเคยทำแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเจอหรือว่าแบบตลกที่สุดที่เราเคยทำคืออะไรเปิดเผยได้ไหมคะ
1: ถ้าลายที่ตลกที่สุดนะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเพื่อนวาดรูปให้ค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนก็เอามาสักบนตัวเขาแล้วก็การวาดรูปก็คือเป็นเหมือนแบบการล้อเลียนอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาทำแบบเหมือนทำเล่นๆลายเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะ
0: การสักในร่างกายของเราก็รู้อยู่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เพิ่มมานั้นค่อนข้างถาวรนิดนึงอะนะคะมันเหมือนการเก็บเมมโมรีที่น้องเมโกะพูดไว้เมื่อกี้มันมีเมมโมรีอะไรของลูกค้าที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกซาบซึ้งจังเลยเนี้ยค่ะมีบ้างไหมคะ
1: มีค่ะก็มันจะมีลายนึงที่เขามากันทั้งครอบครัวแล้วก็สักกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่พ่อแม่ลูกยกเว้นตอนนั้นมีเด็กน้อยก็เลยเด็กน้อยสักไม่ได้อยู่แล้วหลังจากที่อายุต่ำกว่า18จะไม่สามารถสักได้ก็คือเป็นลายของคุณย่าเขาอะค่ะเขียนบนกระดาษแล้วก็ทั้งครอบครัวก็คือสักตามที่คุณย่าเขาเขียนไว้บนกระดาษพร้อมลายเซ็นข้าง
0: ๆตอนนี้ก็ทำมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องเมโกะก็ประกวดเป็นสายประกวดมาตั้งแต่ตอนทำแฟชั่นแล้วตอนมาเป็นแททูอาร์ติสก็ประกวดอยู่นะคะไปประกวดอะไรมาบ้างคะ
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับสายแททูก็จะประกวดระดับประเทศของที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ระดับเอเชียอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะใช่ก็จะเป็นงานรอบแรกจะเป็นงานมินิมอลก็ได้รางวัลชนะอันดับ1ค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คืองานเกี่ยวกับอนิเมะค่ะก็คือเป็นงานประกวดที่สักฟูเล็กค่ะ
0: ก็เป็นมือรางวัลด้วยเนาะก็น่าจะเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับในวงการพอสมควรค่ะถ้าพูดถึงว่าเรื่องความท้าทายในการเป็นทาทูอาร์ติสเป็นช่างสักผู้หญิงในออสเตรเลียเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในความรู้สึกเราไหมคะ
1: ที่ออสเตรเลียค่ะยังมีความโอสคูลเขาเจออยู่คนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขายังไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับมินิมอลแททูไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับแททูที่แบบเป็นงานแบบเล็กๆสักเล่นๆอะไรพวกเนี้ยค่ะด้วยความที่เขาเจอมันมีเกี่ยวกับเขาเจอไบเกอร์ค่ะแล้วก็เราเป็นเอเชียนแล้วเราเป็นผู้หญิงอะเราเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้ามาให้เราออกแบบแต่ว่าเก็บตังค์แล้วนะคะลูกค้าเขาให้เราออกแบบมาเป็นงานฟูลเล็กแล้วพอเขามาถึงเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ชายและเขาเข้าใจว่าเราเป็นไวท์พีเพิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอเขามาถึงปุ๊บแล้วเราบอกว่าเราเป็นอาร์ติสที่ได้คุยกับเขาไว้ตอนนั้นอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกเหมือนผิดหวังแล้วเขาก็เลยพูดว่าเออฉันขอโทษนะเพราะแต่เขาพูดดีค่ะคือเขาบอกว่าฉันขอโทษนะคือจริงๆอะ first impression I thought is a white guy and I thought is man so I didn't expect it's gonna be Asian ladyเขาก็พูดต่อว่าเขาไม่ได้แบบตั้งใจหรอเลซิสแต่ว่าฟีลลิ่งของเขาคือ my first impression I want to have like memory เกี่ยวกับ the artist who do for me อะไรเงี้ยเราก็อธิบายไปว่าแต่ว่าคุณก็ชอบผลงานฉันนี่คุณก็ชอบผลงานฉันคุณชอบงานดีไซน์ฉันมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะเป็น artist คนไหนแค่คุณเห็นผลงานคุณเห็นดีไซน์ของฉันมันก็โอเคแล้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาชอบผลงานแต่เขาก็คือไม่ทำเพราะว่าเราก็เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่บางคนเขาอาจจะมีความแบบความคิดที่ค่อนข้างสตรองเขาก็เลยเหมือนแบบต้องการที่เป็นผู้ชายสักให้มากกว่าแล้วก็เป็นฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่เราก็เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเหมือนกัน
0: อันนี้คือเป็นเรื่องของ perception เรื่องทัศนคติของลูกค้านะคะถ้าพูดถึงในแง่ของวงการล่ะคะวงการสักในออสเตรเลียช่างสักเอเชียเนี่ยนะคะมันมีความท้าทายยังไงบ้าง

0: หรือในวงการสัตว์ในออสเตรเลียค่อนข้างโปรเกรสซีฟก็คือค่อนข้างที่จะมีการยอมรับอย่างดี
1: ถ้าในช่วงเวลานี้ยังรู้สึกว่าออสเตรเลียอินดัสทรีอะค่ะยังมีความเป็นอินดัสทรีของผู้ชายสูงอยู่ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการยอมรับมากแต่ถ้าในซิตี้อาจจะมีการยอมรับแล้วโอเพนไมด์มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างค่ะคือการที่เป็นอาร์ติสต์ผู้หญิงมันอาจจะต้องพรูฟให้มากขึ้นว่าเอ้ยเราก็มีฝีมือเหมือนกันเรามีอาร์ตมีความเป็นอาร์ตเรามีความดีไซน์ที่แตกต่างจากอาร์ติสต์อื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องพรูฟว่าเราอะทำงานผลงานที่สักออกมาเราทำมาได้ดีแต่มันก็มีข้อดีอย่างคือด้วยความที่เป็นอาร์ติสต์ผู้หญิงอะค่ะแล้วลูกค้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความคอมฟอร์ทเบิลมากกว่าในการสักภายในร่างกายอะไรแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะมีการประกวดอีกหนึ่งงานใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานอะไรคะ
1: เป็นงานอิงแทตทูค่ะซึ่งเขาจัดระดับประเทศแต่ว่ามีหลายพื้นที่ที่เขาจัดก็คือมีซิดนีย์บริสเบนแล้วก็เมลเบิร์นค่ะที่เป็นงานประกวดใหญ่ๆค่ะ
0: คาดหวังยังไงบ้างกับการแข่งขันครั้งนี้คะเพราะว่าเห็นกวาดรางวัลมาจากแบบเวทีอื่นด้วย
1: จริงๆก็มีคาดหวังว่าจะได้รางวัลบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังมากเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่เหมือนทั่วโลกค่ะจะมาที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีจากที่เราเห็นนะคะอาร์ติสก็จะมีอาร์ติสที่ดังระดับโลกมาด้วยก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาประกวดเราก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะได้แบบว่าเราอาจจะได้ที่2ที่3ก็ได้แต่ว่าก็ยังแฮปปี้ถ้าได้สักรางวัลนึงค่ะไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพคมากว่าต้องได้ที่1ค่ะ
0: แทททูอาร์ติสนะคะที่ชื่อเมโกะมองตัวเองว่ายังไงบ้าง
1: ถ้าตอน

0: ถูกใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้าสามารถเราทำงานทางด้านจ่ายเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตของเราแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเราทำอยู่ที่ออสเตรเลียทุกอย่างอยู่ที่ออสเตรเลียหมดเลยเราก็อยากได้ PR แล้วถ้าสมมติว่าได้ PR อาจจะคิดว่าอาจจะเปิดสตูดิโอที่เกี่ยวกับทำเกี่ยวกับบิวตี้อะไรพวกนี้เกี่ยวกับบิวตี้ที่ใช้แททูสกิลแททูมาทำด้วยเพราะว่าจะพูดว่าบิวตี้อินดัสทรีอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นสายอาชีพที่อยู่นานมากๆในทั่วโลกค่ะก็เลยคิดว่าอยากเปิดธุรกิจที่นี่ค่ะ
1: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการของเรานะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกานะคะและรายการย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการของเราได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ